0: โอ้นอดเข้ามาหน้าเนี่ยกินแน่นอดปะมัน
1: Gapainya gul?
0: Kita ngokong lah jam berapa ya?
1: Wah,